ปวดมาดเบปูปวดเบียวบาลายปัตตุเกายันดีวายตึงไงบาดูนึกนอลยันลาบัวเนลไซปัตตุเกากุมังตึงไงบาดูนึกเบียสักังอลวนการังบารวสุนังบาโตเบจันไนยังกิจสบะกนังเสดีลันตังอนะโอตัวไอไมาโตสเซนิโอลันตังเดียนไนเลกมอรันตุกเทกลาลุตอกโบมาโจอปารายยะเดียจวังสิดะสลันตังงารุนสายเต็งกบังคุมรังอัมปังบาลีเบกะจายเป็นตมุมยะด้วยงักโกบริโยโตสิโนอมันดวงเอลุลายกเบบัวมานะมัยงามิสุรบายาเบียบังไงมรดายดอปันตายสบรายนังอระยังตึกเบียนยาวนักเบียลปอสิงไงสิงไงสุรันก็มักกายมังวมบังกายบลันยังโอบุกังตะเลยาวกเจงการอลายโอปารายลาบันสปวดนุลาบัยอีดวบก็อลุปวดมันตายปรายนุลยหามิสะเจลเปงอกินติกายลาดวายญาลยาโกปรายงออินายบิลายปุเลกตัตตายจลายระไง